0: จ็บนี้เดียว
1: ไว้รุ่นเลยใครยังโสดขอเสียงหน่อยครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเ
1: อ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
1: น่าต้องหมดหรือแก่ก็อย่าแก่ข้าก็ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: ันชาวาไรตี้ดีเจวุฒิมาแล้วจ้านะครับหลังจากที่หยุดไป 2-3 วันนะครับในส่วนของหัวชาววันนี้พร้อมประจำการนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับที่ท่านให้เครดิตตามเราฟังทาง136 user แล้วก็ที่เอาลิงก์ไปแปะเอาลิงก์ไปเปิดฟังที่ตามานฟังที่บ้านฟังในรถนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อค่าเพลย์ร้อยค่าเพลย์ได้หมดเลยนะครับไอ้ท่านได้มีความสุขกันในส่วนของหัวชาวตรงนี้นะครับสิ่งเราจะเจอกัน3ชั่วโมงนะครับ
1: วุฒิแก้วประกอบ
0: 3ชั่วโมงจ้ะในส่วนของหัวชาวนะครับช่วงบ่ายอีก3ชั่วโมงนะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นทาง 99.0 ลงเฟซปักหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทานได้ค่ามาแล้วอันตัวข้อเพลงทาง Facebook อุดแกประกอบนะครับบ้านใหม่เรดิโอนี่เป็นชื่อนะครับเป็นชื่อเพราะว่าชื่อนี้ได้มาหลายปีแล้วชายา

ตอนนี้ทางวิทยุออนไลน์ทานข้าวมาที่เราเคยข้าวอยู่ประจำเสียงไม่ดับไม่กระตุกเลยใช่ไหมครับถ้าเสียงกระตุกเสียงดับทานสกิดหน้าผมได้เลยหูดแกประกอบนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนด้วยครับอาจย้ายวาไรตี้บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์นะครับและนะลอยค้าวังแล MG กระลาดนี่ทำซีรถยนต์นะครับหน้าหมอมนี่เจวุฒหอมติดทนนานต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขา68ช็อปลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งบิ๊กซีอยู่สายมือเบลคาช็อปนี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายติดจอติดสัญญาณกันขโมยนะครับก่อนจะขึ้นสะพานสัจจกุลลานชุ่มเสียงขายนมซิเทมโลตัสหาดใหญ่ในนะครับนี่เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้นะครับก็ต้องบ้านมอนี่ให้การสนับสนุนหาดใหญ่ฟูมูลปาร์ตี้เมื่อวานน้องจีซี่ช่องด้วยนะครับที่เราจะจัดกันเดือนมกรารายได้ส่วนหนึ่งก็ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ นะครับเด็กน้องๆ นูๆนะครับเรียนโรงเรียนไหนก็แจ้งนะพี่น้องนะนะครับแล้วก็ไม่ชอดอยู่แป๊บนึงโอเคนะครับลาหนาลานุ่มทางไปสนามบินเยื้องกับโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตนะครับ159ตรงนี้ขอบพระคุณนะครับมากันแล้วก่อนอย่าเพิ่งออกฟังกันยาวๆกันเลยนะครับเรามีเพลงฟัง24ชั่วโมงระบบเสียงคมชัดลึกมากนะครับออปติมอสมัลติเพล็กซ่าวันนี้มีเพลงไหมให้ฐานได้ฟังเยอะเลยนะครับ

0: ทั่วโลก
1: เฟลคาร์ช็อปฮาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
2: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: งานลมสนามบินหาดใหญ่
1: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 18

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณ

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งแต่งไงนี่นี่ที่จะได้เห็นฝีมือลายมือของเธอรอบนี้และเรื่องเมื่อกี้ก็แล้วนะครับอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับเดี๋ยวก็ได้เห็นกันนี่นี่นะครับชื่อเพลงนี่นี่ไหนแน่มากปานธนาพรแล้วก็ป่าแอดนะครับที่ให้นี่นี่หนึ่งล้านเพื่อเข้ารอบชิงแล้วก็ค่าเดินทางนะครับเป็นขวัญกำลังใจนี่นี่หนึ่งล้านนะครับถึงก่อนหน้านี้ไม่ล่าสุดนะครับแต่ศิลาชื่อเพลงว่าไม่มีทางสู้นะครับไม่ล่าสุดเลยชายคนซองเล่ชื่อเพลงว่าเวรกรรมนะครับก็พูดถึงที่ฐานฟังแล้วนะครับวันนี้รับปริญญาดีใจกันด้วยนะครับขอแสดงความดีใจด้วยที่ฐานได้ประสบความสำเร็จนะครับรับปริญญาเยอะเลยวันนี้เยอะนะครับปริญญาเอกปริญญาตรีนะครับปริญญาดุษฎีกิติมาศักดิ์โอ้ยเยอะเลยนะครับบางคนก็ได้ใบแรกแล้วยังได้ซ่องใบเลยนะครับดีใจกันด้วยจ้ะวันรับปริญญาในฮัทใหญ่หลอดอาจจะติดธุรกิจนะครับสำหรับหมอก็ไม่เป็นไรครับการเดินทางถ้าฐานลีกเลี่ยงได้ก็ลีกเลี่ยงนะครับเนี่ยคงจะนิดเดียวแหละนะครับเป็นเรื่องปกติวันนี้ไม่ติดเยอะเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันหยุดนะครับแต่ถ้าวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้หลอดนี่เยอะต่างชาตินี้มาด้วยนะครับมาลงมาลีสิงคโปร์ก็โอเคละนะครับคัฟเวอร์ไม่ล่าสุดนะครับบางครั้งวันเวลามันไม่รอใครนะครับชีวิตคนเรามันเลือกแค่นี้มันจะเอาอะไรมากผ่านมาผ่านไปลุงคำกินนอนตะม่านกินนอนตะม่านก็อยู่แค่นี้นะครับมันเร็วซะเหลือเกิน

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับมาอิงเพลงที่มีชื่อว่าเธอทางใจวันนี้เล่นเพลงใหม่ไปหลายเพลงนะครับในส่วนของวัยชาวแต่จริงว่าตั้งใจว่าจะเล่นในช่วงของทางสถานีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เล่นสักรอบลาวทาง 99.0 92.2 บ่าย 3 นะครับพร้อมด้วยทางออนไลน์ขอบคุณที่ท่านได้ติดตามมาฟังนะครับ180วายูเซอร์ไปดูที่ท่านเข้ามาแล้วยันตัวนะครับอาจารย์เจ้งบอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีอาจารย์เจ้งด้วยนะครับพี่บ่าวไส้แข็งคุณธีรยุทธคุณบุญฤทธิ์เจริญบุญนะครับน้องหนึ่งนี่หนึ่งบ่าวนะครับบอกกับพี่อุดรายงานตัวด้วยจ้ะสวัสดีโอเคทุกพื้นที่นะครับท่านฟังอยู่แห่งหนตำบลใดสามารถรายงานตัวได้นะครับทาง Facebook หรือว่า Inbox ก็ได้ครับบุดแกประกอบเป็นภาษาไทยนะครับจะแนะนำพ่อนามเพลงจะสั่งหนามหอมก็ยินดีนะครับหนามหอมดิจิวุดหอมติดทนนานคู่ละ50บาทครับระบากาศแคว้นในหลอดโทกใจแน่นอนเบียร์50บาทแคว้นในหลอดไว้ในห้องน้ำนะครับไว้ในห้องหลับแขกหอมหอมนิดๆไม่ใช่หอมแบบมึนหัวไม่ใช่นะนะครับก็1ขวดจ่ายได้เกือบ1เดือน50บาทสั่ง4ขวด200ส่งฟรีถ้าไม่ถึงก็คิดค่าส่ง20ถ้าไม่ถึง4ขวดนะครับพร้อมด้วยชีดตัวกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายหอมติดทนนาน6ถึง8ชั่วโมงนะครับทานบอกผมได้เลยครับจะเอากลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายในหลอดหรือจะสั่งในหลอด1ขวดชีตัว1ขวด200นี่ส่งฟรีช่องทางในการสั่งนะครับก็บันทึกเบอร์ขอหน้าให้ดีโทรศัพท์นะครับ0945285636เลือกบันทึกลงโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวไลน์ดีดขึ้นมานะครับ0945285636เดี๋ยวจบเพลงนี้พักฟังผู้ให้การสนับสนุนสักสี่ห้าตัวนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมาชั่วโมงที่2นะครับ

0: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: เรามีลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: สู้มันให้ถึง
0: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ันจะว่าไรตี้ชั่วโมงที่2นะครับ2 3มานําเพลงต่อเนื่องอันนี้หลักลูกขนุอาจารย์ไข่ขอบคุณครับรอยจัสซิมายูเซอร์ให้เกียรติตามรับฟังบ้านไม้ออนไลน์นะครับบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงครับท่านจะอยู่ตรงไหนมีโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อค่าเพลงเชื่อมต่อบลูทูธนะครับไอโฟน iPad แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมได้หมดเลยนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยนะครับบ้านไม้เรดิโอแล้วก็หัวคอแหลกมีหลายหัวคอที่ท่านสามารถกดฟังมาได้เอาหัวคอแหลกกดเข้าไปแตะถึงฟังได้เลยนะครับฟังเพลง24ชั่วโมงระบบOptimus Multiplexa เลยนะครับระบบเสียงดีมากจันทร์ถึงเสาร์เราเจอกันว่าเช้า3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงบ่ายอีก3ชั่วโมงนะครับท่านฟังอยู่ตรงไหนครับรายการตัวใดทั้งไลน์ก็ได้ครับนี่ฟังอยู่ไลน์ท่านบางคนก็ทำงานไปด้วยขับรถนะครับหรือจะฟังแบบชิวๆฟังเพลินๆนะครับเมื่อคืนผมเปิดฟังทั้งคืนนอนหลับนะครับเพราะว่าบอลแมนยูเสมอก็นอนไม่ค่อยหลับฟังบ้านไม้ออนไลน์เปิดเบาๆตั้งแต่ว่าเช้าเลยก็หลับเหมือนกันเพลินดีเพราะว่าเพลงยาวๆนะครับสนใจอยากจะลงโฆษณาออนไลน์ครับเดือนละ 1,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทตรงนี้ลงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์เมื่อเดี๋ยวผมยิงสปอนนะครับเดือนละ 1,000ถูกมากตอกแล้วยิ่งครั้งละไม่ถึง5บาทเลยนะครับเพราะว่าเดือนนึงนู้เดือนนึง 1,000 บาทแล้วก็ยิ่งแต่ละวันนี้เป็น10ครั้งเลยนะครับยิ่งสปอร์ตทางออนไลน์สินค้าของทานทางวุ่นส่วนบริษัทนะครับเป็นที่รู้จักขยับขยายท่านเสียงขยับขยายลูกค้าปังแน่นอนนะครับลงโฆษณากับบ้านไม้ออนไลน์ครับเพราะว่ามันฟังได้หมดถึงท่านลูกค้าเขาก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแฟนคลับ FC หรือว่าคนที่พึ่งมุ่นคลื่นมาฟังไหมก็ฟังกันแบบยาวๆนะครับเพราะว่าฟังชัดอะถึงโฆษณานี่น้อยหน่อยโฆษณาตัดเหลือ30วินะครับสนใจลงโฆษณาก็ติดต่อดีเจวุฒิได้เลยจ้า0945285636บ้านใหม่มีแต่เพลงเพราะเพราะจริงที่นี่บอกได้เลยว่าฟินแล้ว

อยู่กับคุณ24ชั่วโมง200ยูเซอร์ตอนนี้ขอบคุณครับก่อนเที่ยงก่อนจะหลับประทานอาหารจะได้พักเที่ยงกันนะครับก็วันละ3ชั่วโมงในส่วนของเช้าทางบ้านไม้ออนไลน์แล้วก็ทางวิทยุนะครับน้าหมอมดิเจวุฒิฝากด้วยนะครับเราผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้ชายก็ต้องอยู่ให้หอมเพื่อเดินไปนู่นเดินไปไหนโอ้หอมจังเลยต้องใช้น้ำหอมดิเจวุฒินะครับกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายหอมแบบพรีเมียมหอมแบบหวานก็มีหลายกลิ่นนะครับหอมติดตัวนานหอมถึง6ถึง8ชั่วโมงต้องน้ำหอมดิเจวุฒินะครับ35 ml ขวดละ150สั่งขวดเดียวก็คิดค่าส่ง20นะครับ170แต่สั่งครบ200ก็ส่งฟรีแต่ครบ200ก็เมื่อท่านสั่งชิดตัว2ขวดก็ส่งฟรีสั่งในหลอด1ขวด50บาทชิดตัว150ก็ส่งฟรีเพราะว่าครบ200นะครับแขวนในหลอดดับอากาศนะครับไม่มิ้นไม่มึนวัวไม่ชุดแน่นอนใครที่บอกฉันนี่มิ้นหน้าม้อมต้องมาใช้หน้าม้อมดิเจวุฒินะครับโดนแดดโดนแอร์หน้าม้อมมันยิงละลายมันยิงหอมนะครับแต่หอมแบบไม่ใช่ว่าขึ้นหลอดแล้วมึนวัวขับหลอดไม่ได้ไม่ใช่นะหอมแบบหนุ่มหอมแบบนิ่มนะครับหน้าม้อมดิเจวุฒิแบบแขวนในหลอดดับอากาศขวดละ50บาทถ้าสั่ง4ขวด200ก็ส่งฟรีสั่งขวดเดียวก็50นะครับคิดค่าส่ง20หาดใหญ่ตะยากระสือตอนนี้ก็ปั๊มบางจากมีขายถนนนวลแก้วหาดใหญ่วิเลยเลยนะครับนี่มีขายเลยที่นั่นกว่าละ69บาทนะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์เรือขอหน้าไอดีโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0945285636 0945285636เดี๋ยวซ่องเพลงผักฟังผู้ให้การสนับสนุนสักสี่ห้าตัวแล้วถึงเดี๋ยวชั่วโมงนาชั่วโมงที่สามเดี๋ยวมานะจ๊ะทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมง

0: งไปทั่ว
1: เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectic สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
2: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 น.

0: ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

พันยาวาไรตี้ชั่วโมงที่3นะครับ11นาฬิกากับอีก21นาทีขอบคุณครับที่ท่านให้เกียรติติดตามเราฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงเราสัญญาว่าจะขัดเพลงเพราะๆให้ท่านได้ฟังกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีโฆษณาต้นชั่วโมงบ้างกลางชั่วโมงก็ไม่นานครับเพราะว่าสปอต30วีไม่ถึง3นาทีพร้อมด้วยสปอนหน้าหอมดิเจวุฒินะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนก่อนนะครับอยากจะลงโฆษณากับดิเจวุฒิออนไลน์บานไม้เดือนละ 1,000 บาทครับถือว่าท่านเป็นสปอนเซอร์ผู้ใช้ใจดีให้การสนับสนุนออนไลน์นะครับยิงสปอนถูกต้นชั่วโมงนะครับหอยค้าวังแลนะครับลานาลอยค้าวังแลสิเอกเทวัสดุลานานนะครับUNB กลาดทำสีรถยนต์ครับถนนนวลแก้วข้าวซอยช่วยโคนุทิศหนึ่งทำสีหนอกแก้วซองมือนาโปรโมชั่นทำสีหลบกันมือนาหลับมันเคลมประกันถูกบริษัทนะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่างสองสาขาสาขาแหลกลางเทศบาลนครหาดใหญ่สาขาสองถนนนิพัฒน์ส่งคลอหลังซ้ายเดียวกับไปรษณีย์หาดใหญ่เลยนะครับแกล็บเพนด้าไลแมนสร้างได้จ้า68ช็อปลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งบิ๊กซีมอไซค์มือ2เบลคาช็อปนะครับก่อนจะขึ้นสะพานสัจคุณเขต8ที่จะไปสนามกีฬานครอยู่สายมือจอแอนดรอยติดตั้งตรงรุ่นเลือกสัญญาณกันขโมยสายไฟสายนำสัญญาณนี่เยอะเบลคาช็อปนะครับหลานจุ่มเสียงขายนมซิสเต็มจากนั้นติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแกงนะครับหลานจุ่มเสียงยังกับโลตัสฮัทยานายบ้านมอแบตเตอรี่จะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนาสาขาเหยื่อลูกหมาหน้าใหญ่สาขาเหยื่อรถตั้งสงขลาและก็สาขาที่ยาส่วนเต่าแก่พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านมอแบตเตอรี่และก็ลานาลานุ่มนะครับตั้งไปสนามบินเหยื่อโรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ตจิ้มจุ่มจุด299-599-999นะครับร้านอาหารร้านนุ่มนี่หนองอิงนะครับน้องเบลนี่ให้การสนับสนุนฮันเจฟฟูมูลปาร์ตี้ซี่ช่องด้วยนะครับขอบคุณน้องเบลนะครับเดี๋ยวรายละเอียดคอยมาแรงกันนะครับคนให้การสนับสนุนก็มีเยอะทยอยกันนะครับช่องละ500หลอดกาแฟ1คันรายได้ส่วนหนึ่งซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนนะครับแล้วก็เราจะจัดโชว์เครื่องเสียงกันวันที่10ไม่ใช่สินะครับวันที่30มกราคมปีหน้าตรงกับวันเสาร์ที่ตลาดน้ำบ้านพลูนะครับชมฟรีพ่อค้าแม่ค้าขายของได้นะครับเม็ดละ100ส่วนจะขึ้นช่องผู้ให้การสนับสนุนช่องละ500เลือกทานอยากจะสนับสนุนก็ได้นะจ๊ะติดต่อดิเจวุฒิได้เลยนะครับ0945285636หรือว่าทาง Facebook วุฒิแกประกอบจ้า13รอน้องสกายพาร์ทมอสกระจรจารุกุลต่อเนื่องกันด้วยกลางมหาสมุทรแบล็กราชเมศและก็ไม่ล่าสุดกล้วยสแตมสีดาลุยไฟรถนี้3เพลง4เพลงจัดไปเพลงไม่ทั้งนั้นแต่ทศมิตรใส่ไปอีกสักเพลงวัตตาสงสาร4เพลงเลยไป

หางวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ

0: 1โทรเลย0982458999
1: เรามีลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: สู้มันให้ถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน093-769-8675 086-746-69

เวลาหมดขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้แก่ติดตามเราฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงยาวๆนะครับที่เดี๋ยวเราเจอกันในช่วงบ่ายบ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นนะครับ 99.0 นาที 92.25 แล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ 24 ชั่วโมงขอบคุณนะครับต่อเช้าเวลาเดิม 9 โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับวันนี้ดีเจอุดไปก่อนครับไปแล้วสวัสดีจ้ากินข้าวกับไปแล้ววันเที่ยงๆอ่ะ

0: ันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 ท้าช็อปภาพใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618

เสียใจที่ต่อให้อะไรมันจะจบลงแต่จงดีใจที่ครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วล้วนแล้วแต่งดงามเสมอบทเพลงตกตะกอนครับ

เป็นช่วงชีวิตจะดีจะร้ายยังไงก็ยังคงเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่ง

ที่จะเข้าใจว่าผู้คนมากมายหายไปจากชีวิตของเราเพราะอะไรบางครั้งอาจจะเป็นการที่เราทุกคนต่างมีความฝันที่มันต่างกันไปเรามีเส้นทางที่มันต่างกันบางครั้งเราอาจจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางคนก็คือตายจากกันไปตามเวลาแล้วก็หลายคนเข้าใจว่าหลายคนที่เขากำลังอยู่กับเราเขาอยู่กับเราเพราะอะไรนะเขาอยู่กับเราด้วยเหตุผลอะไรคือเราเริ่มที่จะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างคนที่จากกันไปจนถึงตอนนี้เราไม่เคยโกรธและไม่เหลือความรู้สึกเกลียดใดๆสักนิดหนึ่งเลยเราคิดแค่ว่าอย่างน้อยๆเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งได้ในขณะนี้ผมคิดว่าทฤษฎีที่บางคนบอกว่าผู้ใดเนรมิตความสุขให้เราได้ผู้นั้นก็สามารถที่จะพากความสุขของเราไปได้เช่นกันกับเพลงนี้ใช้ไม่ได้ความสุขยังอยู่ในใจเราเสมอแค่ผู้คนไม่ได้อยู่กับเราแค่นั้นเองครับและฉันมีความยินดีเสมอในหน้าเธอ

0: ได้นะครับขอมอบเพลงนี้แด่ทุกคนที่เริ่มตกตะกอนแล้วนะครับ
1: เพราะว่าเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันก็เพราะว่าฉันและเธอต่างเคยมีช่วงเวลาแม้ถึงมันจะเป็นแค่เพียงเวลาไม่นานแต่ความทรงจำได้ฝังลึกลงไปในใจเรา

0: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: เรามีลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
2: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: สู้มันไปถึง
3: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิ

จวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่ร้อยกลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ปกคลุมแผ่นดินนี้
6: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
7: ลานินมองลองใช้กันหรือ
8: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร0934788118
9: ปุ๋ย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและที่ในรีดิโอหัดใหญ่ค่ะดาดานะคะจะเจอกันเช่นเคยกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้วันนี้ถือว่าตื่นเช้ามาเนี่ยอากาศสดใสกันเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ค่ะเลือกรับความสุขด้วยกันได้นะคะทุกเมื่อที่คุณต้องการที่นี่และที่ในรีดิโอหัดใหญ่พร้อมมอบความสุขกันทุกช่วงเวลาทุกช่วงดีเจด้วยค่ะ

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะเลือกนะคะในส่วนของการติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าใครที่ได้ใช้เครื่องกรองน้ำโควีต่างก็ติดใจค่ะเพราะว่าจะสามารถนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นสบายยิ่งกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดื่มน้ำได้ทุกเมื่อตลอดเวลาจะชงชากาแฟก็มีน้ำพร้อมกดพร้อมใช้กันไปและก็ในส่วนของน้ำเย็นก็ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกน้ำเข้าตู้เย็นอีกด้วยค่ะเป็นอะไรที่หลายๆคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆคุณล่ะคะลองคำนวณดูหรือยังว่าทุกวันนี้ที่เราซื้อน้ำขวดหรือน้ำถังเนี่ยวันนึงเราจ่ายไปเท่าไหร่เดือนนึงเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วปีนึงเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าคุณแค่เปลี่ยนที่ซื้อน้ำนะคะจากซื้อน้ำขวดน้ำถังเนี่ยมาเป็นการใช้บริการ Subscribe จากโควีคุณคำนวณดูนะคะยังไงบวกลบคูณหารเนี่ยยังไงก็คุ้มกว่าและคุณสามารถเซฟเงินในกระเป๋าเนี่ยได้ปีละเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะอันนี้เรื่องจริงที่หลายคนพิสูจน์แล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการอยากจะเปลี่ยนสมัยเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ทุกคนในบ้านได้ดื่มน้ำสะอาดด้วยสามารถติดต่อกันมาได้ค่ะวันนี้ซับกันได้แค่99บาทก็สามารถที่จะติดตั้งให้ฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีอีกด้วยแถมยังรับประกันยาวตลอดสัญญาอีกด้วย0971922955ค่ะ0971922955สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ในวันนี้นะคะคุณสามารถที่จะนำยางของคุณนะคะมาจำหน่ายกันได้ที่ร้านยางจุ้ยสะเดาค่ะร้านนี้ดีนะคะเปิดมายาวนานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะให้คุณได้มั่นใจและก็อุ่นใจได้ว่าคุณจะสามารถจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งเราให้ราคาสูงนะคะในส่วนของเรื่องของตาช่างเนี่ยซื่อสัตย์แน่นอนช่างตรงซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะเลยก็จ่ายเงินทันทีด้วยค่ะไม่มีการค้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนะคะต้องการจะจำหน่ายสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาหาเราได้ค่ะเรารับซื้อให้ราคาสูงอีกต่างหากละค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของยางที่จะมานำจำหน่ายแล้วหรือว่าใครอยากจะบำรุงต้นยางหรือว่าในส่วนของพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยเรามีปุ๋ยจำหน่ายด้วยนะคะปุ๋ยดีปุ๋ยใส่ต้นยางใส่ปาล์มใส่ต้นไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับมีหมดเลยค่ะซึ่งเราจะให้นะคะกับปุ๋ยตราปลานิลทองมีให้คุณได้เลือกกันทุกสูตรเลยค่ะทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงด้วยนะคะลูกค้าที่ใช้อยู่เนี่ยต่างก็กลับมาซื้อซ้ำด้วยกันทั้งนั้นเลยแล้วก็พูดกันเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มดกมะพร้าวนี่ลูกก็ดกเนื้อก็หนาทุเรียนนี่ลูกใหญ่มากเนื้อเยอะอีกด้วยนะคะแถมดินยังสวยดินดีอีกต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องการอยากจะบำรุงพืชผลก็มาหาเราได้ค่ะร้านยางจุ้ยสะเดานะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมที่0744604990988224ตอง2ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกะครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกะพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Graffiti ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพัก

ะถ้าวันใดคุณต้องการอยากจะได้ห้องพักราคาถูกใกล้ชิดธรรมชาติร่มรื่นนะคะอยู่ริมน้ำติดลำธารมีความเป็นส่วนตัวห้องพักแยกทุกหลังค่ะที่จอดรถก็ส่วนตัวนะคะราคาเริ่มต้นแค่500บาทต่อคืนเท่านั้นนะคะหรือใครที่อยากจะพักแบบชั่วคราวก็2ชั่วโมงแค่250บาทเองค่ะยังไงก็เซฟเบอร์ไว้นะคะต้องการจะจองห้องพักเมื่อไหร่ก็0615164545ค่ะ0615164545นะคะใครอยากจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตติดต่อมาที่3 BB ค่ะวันนี้เราจัดให้เลยโปรจ่าย1ได้ถึง2เราเตอร์ให้คุณได้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดนะคะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: ภาพทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเพชรสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลานยังมองลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1 เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478-8118

ับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับเจด้าพร้อมๆกันด้วยกับ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสอันนี้นี่บอกเลยนะคะว่าใครที่ทนกับกลิ่นเหม็นต่างๆเนี่ยสามารถใช้ EM จุลินทรีย์ตราน้ำใสของเราได้เลยค่ะจะช่วยดับกลิ่นทั้งกลิ่นขี้หมาขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้โคนขี้มูลสัตว์ทุกชนิดว่างั้นเถอะดับกลิ่นขี้ยางได้ด้วยค่ะจุลินทรีย์ของเรานะคะผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายค่ะแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ100ก็ใช้ฉีดพ่นราดล้างพื้นได้เลยจุดที่มีมวลสัตว์นะคะก็สามารถราดลงไปได้เลยค่ะกลิ่นนี้จะหายเกลี้ยงเลยนะคะอย่างห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลือที่เหม็นสุดๆเนี่ยแค่ใช้ EM กระน้ำใสของเราราดลงไปก็จะสามารถดับกลิ่นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะลานขี้ยางรู้กันดีนะคะว่าเหม็นสุดๆกันเลยทีเดียวอันนี้ก็สามารถช่วยได้ซึ่งลานยางทั่วประเทศเนี่ยที่ได้ใช้แล้วต่างก็แฮปปี้มากๆค่ะดับกลิ่นได้ดีจริงเลยทีเดียวกับ EM กระน้ำใสสามารถใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มบ่อขยะห้องน้ำท่อระบายน้ำปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงฉีดแล้วกลิ่นลดจริงแล้วก็เห็นผลไวด้วยถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่098 822 422นะคะ098 822 422นั่นเองค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามีบีช็อปโทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodCoway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ช่วงนี้ฝนฟ้าตกโปรยลงมานะคะก็เริ่มมีฟ้าฝนยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยเริ่มจากการดูแลตัวเองนะคะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงจะได้มีภูมิคุ้มกันไม่ป่วยง่ายค่ะออกกำลังกายทานอาหารครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้คุณก็จะสามารถมีกรอบป้องกันในตัวแล้วนะคะถ้ายังไงก็ดูแลสุขภาพกันต่อไปนะคะด้วยรักและห่วงใยจากพวกเราได้ที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้นะคะด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำโคเวนี่เพราะคุณจะได้ดื่มน้ำสะอาดนะคะดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันนะคะซึ่งน้ำของเราเนี่ยใช้ระบบ RO ที่จะสามารถกรองนะคะเชื้อโรคต่างๆได้ที่สามารถกรองสิ่งสกปรกออกได้คุณจึงดื่มน้ำที่สะอาดอย่างแท้จริงและเรื่องของอากาศก็ใช้เครื่องฟอกได้เลยค่ะเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยฟอกได้อย่างดีมากเลยทีเดียวสามารถทำให้บ้านของคุณมีอากาศที่สะอาดได้นะคะแม้แต่ฝุ่น PM 2.5 ที่ว่าบอกว่าโอ้โหเต็มตัวร้ายเนี่ยก็สามารถกำจัดได้ด้วยเครื่องฟอกของเรานี่แหละถ้ายังไงวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนหรือว่าเครื่องใดๆก็ตามแต่นะคะคุณสามารถที่จะซับกันได้นะคะในราคาที่ถูกมากๆค่ะจ่ายแค่99 บาทก็นะรับไปเลยค่ะสินค้าของเราไปติดตั้งให้ถึงบ้านเลย0971922955ค่ะ0971922955นั่นเองค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับโคเวฟไมล์พลัสเก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Motion Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowell My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย 097-1-9-2-9-2

อีกหนึ่งโรงแรมดีที่หลายๆคนมาแล้วต่างก็ติดใจนะคะนั่นก็คือโรงแรมโฮชิหาดใหญ่นั่นเองค่ะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะคะเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่คุณอยากเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศเนี้ยแบบโอ้โหญี่ปุ่นสุดๆค่ะนะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่คุณจะสามารถพักนะคะในส่วนของห้องพักเนี่ยเราก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกก็แบบญี่ปุ่นแท้มีชุดยุกะตะให้คุณได้สวมใส่ด้วยมีชุดชานะคะอ่างน้ำแช่น้ำนะคะเรียกว่าอ่างแช่ออนเซ็นของเราก็จัดให้เลยแบบส่วนตัวในห้องพักแถมฟรีมินิบาร์ในห้องขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองมีให้ฟรีอีกด้วยค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นโฮชิคาเฟ่นะคะคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นมัทฉะพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆกาแฟดริปก็มีด้วยค่ะเบเกอรี่โฮมเมดครบเลยทีเดียวคาเฟ่ที่นี่ดังเรื่องมัทฉะแล้วก็กาแฟมากๆดังนั้นนะคะอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นไม่ต้องบินไปไกลมาที่นี่ค่ะโฮชิหาดใหญ่ได้เลยอยู่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างเรกาเดนส์พลาซ่าและตลาดกิมหยงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายอย่าลืมแวะกันมานะคะในช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะคุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศมานอนที่นี่ก็ยังได้เลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะส่งมอบความสุขกันมานะคะจนต่อเนื่องมาถึงตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจจะลงสื่อโฆษณาก็สามารถติดต่อมาได้นะคะลงโฆษณาในราคาคุ้มค่าที่คุณจะได้เห็นผลตอบรับนะคะมีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยอดขายที่ทวีขึ้นด้วยนะคะสามารถลงสื่อโฆษณาด้วยกันกับเราได้เลยค่ะ0971922955ค่ะวันนี้ก่อนจะจากกันไปส่งท้ายด้วยพอโตขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งที่ควรรักษามากที่สุดไม่ใช่ความสัมพันธ์กับทุกคนแต่คือความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องฝืนอยู่ในที่ที่ทำให้ใจเหนื่อยไม่ต้องพยายามรักษาคนที่ไม่เคยรักษาเราและไม่ต้องยอมเสียความสุขของตัวเองเพียงเพื่อให้ใครบางคนพอใจสุดท้ายแล้วชีวิตเราควรที่จะเป็นคนดูแลหัวใจของตัวเองเป็นดีที่สุดนะคะชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิค่ะส่วนเราจะกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกครองแผ่นดินนี้
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นบ่อครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478-1118

0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
3: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
4: ่
3: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
4: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
3: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
4: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
3: เราไว้ใจ
4: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
3: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
4: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่รถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่ม สลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88ครับซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ฮันยาวาไรตี้ดิเจวุฒิกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับรายงานตัวอย่างเป็นทางการจ้ะทาง FM 99.0 หาดใหญ่นาทีนายเรดิโอ 92.2 อาจารย์ลูกคณะเรดิโอนะครับรวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับลงเฟซบางมุดวันนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลครับก็ขอเชิญเที่ยวบ้านสตูลสมัย26กันยานะครับที่หาดปากบาลาสตูลลาวนะครับชมฟรี26นี้นะครับมีศิลปินมามากมายเลยนะครับชมฟรีที่ร้านตรงนั้นแหละใส่มือติดกับเล่เลยที่เขาหนังแบบยาวตรงนั้นน่ะที่ปากบาลาตรงนั้นไปเล่มันสุดใช่มั้ยอ่ะสุดแล้วก็ไปเวียนที่ปากบาลาตรงนั้นเลยนะครับโอ้บรรยากาศเย็นๆนี่น่าไปครับสตูลนี่เมืองน่าเที่ยวนะครับขอเชิญนะครับชมฟรีแล้วก็ลงเฟซบุ๊กมุดรายงานตัวให้ท่านได้เข้ามาขอเพลงนะครับทาง Facebook วุฒิแกประกอบบ้านใหม่เป็นภาษาไทยก่อนหน้านี้ชื่อเพลงว่าควันลงนะครับเพลงดีเลยทีเดียวจ้ะศิลปินต้าบ้านเธอบ้านฉันบ้านเจ้านี่อย่าไปแล้วไปตาให้นาถ่วงอยู่ไม่รอมันจะแล้วไม่รอนะเธอนะติดนงติดนีถึงที่บ้านเธอบ้านฉันอยู่นี่บ้านฉันนี่เจ้านี่ตามอย่างงู้เลยอ่ะฉันขอไปอยู่บ้านเธอได้ไหมได้สิดับก็เลยลาดับก็เลยลาเธอติดเนี่ยหรือเปล่าอ่ะอ๋อติดอีออนหรอกอีออนเฟิร์สชอยส์หรอกไม่เป็นไรไม่ตามถึงบ้านเธอโทรจิกอย่างเดียวก็โทรเลยเธอไม่เสียบีไอก็ล่ะพอหลอดกับมือน่ะไฟนงไฟเน้นเขาก็โทรจิกจิกหนูนั่นแหละอ๋อมีนอกระบบด้วยนอกระบบพวกนี้มันตามถึงบ้านน่ะคอยๆอันเออระวังหน่อยสักยิดนี่บ้านตัวเองนี่อยู่ไม่ได้แล้วเจ้านี่ตามทุกวันแหละว่าชาวถึงกับทำตายเป็นเสือเนี่ยวไก่น้ำเต้าหู้มาสิแล้วชาวบ้านอยู่ไหมอ่ะวันนี้เห็นว่าต่อชาวนี่ไล่ชาวเลยนะ

ิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแต่ศิลาเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีทางสู้เขาก่อนหน้านี้ใช่คนซองเลเว้นกรรมใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เบิ้ลยุทธพลบ้านเธอบ้านฉันนะครับขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับเบ็ดน้ำเบ็ดแห้งรถเก๋งรถกระบะนะครับให้การสนับสนุนฟูมูลซี่ช่องด้วยบ้านมอแบตเตอรี่สาขาสามชัยสาขาสีบัวนาสาขาเยื่อโรงพยาบาลใหญ่สาขาเยื่อโรตัสสงขลาและก็สาขาที่ห้าสวนตาแก่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอจ้ะไฟติ้ง88คาวอทหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงมอไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้6รถ10รถวัวหลากเทเลอร์รถพวงหลังรถได้ด้านในกลับวัวที่กว้างนะครับลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือมาทางบิ๊กซีหรือมายูเทิร์นแต่สะพานก็ได้นะครับน้ำยาสลายครับน้ำยาโฟมน้ำนี้ที่นี่แรงแล้วก็เลี้ยงยอดเอาเลยนะครับให้เยอะให้เวลาเยอะน้ำยาสลายครับน้ำยาโฟมพาไมโครไฟเบอร์ก็5สื่อเพิ่มได้นะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องครับยกสูงรถเตียถนนซ้ายทาทอนอามซ่าชอบอะไรซิ่งโจ๊กมอน้ำกับซี่เบาะแม็กยางทำทุ่งลมรถกระบะสายแต่งสวยแต่งซิ่งนะครับนี่นอกอามบ่าวเดียวห้านผิวเอารถทรงประกวดด้วยนะครับประกวดกระบะรถสวยได้เลยไดมอนด์ครับจะเป็นรถ VIP รถเครื่องเสียงรถกระบะแต่งสวยแต่งซิ่งสมัครลุ้นละ300นะครับมีถ้วยรางวัลนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่ง

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ื่อเพลงว่า13รอน้องนะครับสกายพาร์ทมอดกระจรจารุกุลนะครับไปดูรายชื่อที่ทานเข้ามาแล้วกันตัวนะครับรายชื่อมาเลยวันนี้มาก่อนเพื่อนนะครับเมื่อสักครู่เห็นแว๊บๆมาก่อนเพื่อนเดี๋ยวนึกก่อนเอาพี่จักมาก่อนเลยนะครับพี่จักรพงษ์แล้วก็ช่างหนุ่ยกระจอกคนที่2นะครับคนที่3คุณโกสินทรายร้อนนี่กี้สายตืดกี่สายตืดกับสินไซร้อนนี่เขาเป็นญาติกันเลยบอตกลามาเรียนุ้ยการสนับสนุนฟูมูลด้วยนะครับวันนี้เพิ่มเติมลืมใบหน่องเจบ้าน

มอแบตเตอรี่การสนับสนุนฟูมูลซี่ชงนะครับเพิ่มเติมนะบาเค้นสามเสือคุณชัยพี่พันหลอดคุดแก้วเจริญพงผีพงช่างนวดหลานข้าตอมคุกเมนะครับเขตแปดช่างนวดบอกว่าฟังอยู่ทางออร่าจัดเจนมาขอบคุณนะครับคุณเฉินซักถ้าไม่จัดนี่ก่อนเน็ตลุดฝนตกอะไรประมาณนี้นะครับคุณที่เราหยุดคุณชัดชัยอาจาริยาน้องเอคุณพงศักดิ์คุณพงศิษฐ์ช่างก้อยคุณดวงพรช่างนุ้ยนี่ช่างลิ้นควรล่างก็อยู่นะคุณบอยพี่จักรพงศ์ปานุกนี่รายชื่อที่ทานข้ามาระยะตัวนะจ๊ะไม่ล่าสุดนะครับมาหายิงครับเธอทางใจ

0: วอลเลย์บอลนะครับเอเชียนเกมเซตแรกไทยชนะจีนไป25-23นะครับ
1: ให้หมด
0: เดี๋ยวเหลืออีก 2-3 เซตเลยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อฮันยาวาไรตี้ชั่วโมงที่2ทาง 99.0 นัดใหญ่ 92.25 แล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับหยอกให้หมดเลยครับ MC2ไทยกับจีนนี่ถือว่าคู่ปรับนะวอลเลย์บอลนะครับไทยพบญี่ปุ่นพบจีนไทยไม่กลัวเลยถ้าเมื่อก่อนนี่โอเคตอนนี้ไทยสู้สิแต่จีนนี่ก็สุดยอดนะจีนญี่ปุ่นนี่เมื่อก่อนเขานำโด่งกับเรานี่คนละเหลืองกันนะครับแต่ตอนนี้วอลเลย์บอลทีมชาติไทยนี่พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลของไทยเนี่ยนะครับไปค่าเขาเรียกว่าไปต่างประเทศไปเล่นลีกใหญ่ๆต่างประเทศเสียเยอะก็ทำให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับกลับมาเล่นภายในประเทศนี้โอ้ชนะมดไม่ต้องกลัวตบเปลี่ยข้างเปลี่ยข้างเว้นไม้อ่ะตบซ่าเม็ดในลงเพมาเค้มาตบไปสักทีดิชามก็ไม่ค่อยลังเหลืองานตียาก็ลบที่7ใส่จักทีอ่ะสามีฉันมาฉันตอบไปเองมาเอากี่เม็ดเอาล้างมือล้างย่ามังไปภรรยาวิบไปชายสามีคุณนาวันนี้ปวดเหนื่อยรถติดมังเลยมังแต่หมอก็ติดไม่มากนะเธอนะวันนี้เขารับปริญญาติดไม่เยอะติดไม่เยอะก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยวันนี้รับปริญญากันหลายคนนะครับพ่อแม่ได้ภูมิใจครับเรียนจบเลยก็รับปริญญาได้ทำงานนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนจ้ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
6: มีปลานิลทองลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปลานิลทองของบริษัทแอททีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่โสมหน้ายางนิ่มเกยน้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิลทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิลทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478818

แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่ง

0: ากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทั้งทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999หยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการเพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ครับขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ันเยวาเลตี้ชั่วโมงที่สองนะครับซีบ็อกนาฬิกากับอีก18นาทีนะครับทาง 99.0 หาดใหญ่ฮาวูฟังอยู่นาทีหน้าเรดิโอนะครับแล้วก็ 92.2 งานจารุลักษณะเรดิโอขอบคุณซีซ่าหลอดบ้านยันยนต์นะครับมอไซค์มือสองสื่อมอไซค์มือสองราคาไม่แพงอ่ะซีซ่าหลอดบ้านยันยนต์สาขาแรกอยู่ในบ้านคุณนิดนะครับสาขา2ถนนกัญญาวณิชย์ทางไปสงขลา Xmax Forza PCX สื่อซอสสื่อพรส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับซีซ่าหลอดบ้านยันยนต์มาดูมาทดลองขับกันก่อนนะครับเรามีส่วนหลอดอายจัดเฟเนนก็ดันในทานเนี่ยพานทุกเคสเลยนะครับซีซ่าหลอดบ้านยันยนต์0857993031 Facebook คุณวรันธรโตขวัญ นะครับแม่อารีมูยางเมืองตรังสูตรเจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบนะครับตัวเหล็กตัวใหญ่แม่อารีจะน่าเลี้ยงหันสังสรรค์หันทำบุญแก้บุญขึ้นบ้านไม้แม่อารีมูยางเมืองตรังนะครับตัวเหล็กตัวใหญ่มีน้ำจิ้มน้ำลาดหมูด้วยครับ0899900189แม่อารีมูยางเมืองตรังถ้าฟังเบอร์โทรไม่ทันก็ขอได้นะ0899900189แม่อาลีนะครับพี่น้องเจ้าสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้ครับต้นยางเปลือกนิ่มกลีนายนำยางออกดีมีดเดียวก็เต็มจอกถ้าเป็นปาล์มเขี้ยวนานต้นลูกดอกไม่คาดคอทุเรียนเปลือกบางขยะลำต้นลูกโตไวนะครับต้นก็โตไวปุ๋ยตราเมื่อดาวผสมกีกางข้าวลอยเปอร์เซ็นต์ฮิวมิก5%นะครับกระสอบละ600จัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้สื่อ10แถม1สื่อ30นะครับแถมแถม3นะครับสื่อ10แถม1สื่อ20แถม3ปุ๋ยตรามือ5ดาวเอาเบอร์โทรก่อนเบอร์โทร0899759997นะครับ0899759997พี่สมชายส่งฟรีนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาว

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร0899900189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่1เรื่องแบตเตอรี่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อน เราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณฟีฟ่ารถบ้านฟีฟ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายฟีฟ่ารถบ้านฟีฟ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับอาจารย์อวินิตเพลงที่มีชื่อว่าถ้าหากฉันรู้จริงๆครับถ้าหลู่หลวงนาหรือว่าเราหลู่อะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าบนโลกใบนี้คนจะหลู่กันหมดแล้วนะครับก็เลยไม่หลู่หลวงนาถ้าฉันหลู่ฉันอาจจะไม่ทิ้งเธอก็ได้อะประมาณนี้นี่น่าจะเกี่ยวกับความหลักนะครับบางที่บางสิ่งบางอย่างที่ไปคนละทางเลิกกันเนี่ยโดยอีกฝ่ายนึงก็มีสิ่งที่จำเป็นที่แม่สามารถที่จะบอกได้เหตุการณ์มันน้ำท่วมปากที่ต้องให้เลิกลากันไปนะครับเมื่อที่บอกว่าถ้าหากว่าฉันรู้เห็นไหมบางครั้งเนี่ยฝ่ายชายอาจจะรู้สึกผิดที่ทิ้งที่เลิกนะครับแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้บอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะเราไปกันไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยแต่ถ้าหากว่ารู้แล้วเนี่ยเธอน่าจะไม่โกฉันแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับซีซ่าซีซ่าแหละจะมาทำซีรถยนต์อยู่ว่ามาโลซีหนอกแก้วจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ UNB กลาดนะครับซีหนอกแก้วจัดโปรโมชั่นจากซาเมื่อนาหลอดเรือซองเมื่อนาทำซีเววับหนอกแก้วรอบคันเรเกอร์หนอกแก้วทำซีหนอกแก้วโปรหนอกแก้วเฉพาะเดือนนี้นะครับโปรหนอกแก้วจากซาเมื่อนาหลอดเรือซองเมื่อนาทำซีรอบคัน 15,000 บาทหลักมั่นเคลมประกันถูกบริษัทหรือจะทำซีแบบเป็นจุดเป็นจุดนะครับขอปะผู้ทำซีเป็นจุดจุดละ 1,000 UNB กลาดนะครับช่างฝีมือห้านซีต้องหยอกให้เขาเลยนะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วอุทิศนะครับข้าซอยช่วยคนอุทิศ1นะครับนวลแก้วและข้าซอยช่วยคนอุทิศ1ครับคัดซีรอบคันพนาฟังไม่ผิดกับพนาทุกหมากคัดซีรอบคันพนาทำซีรอบคันเมื่อนาพันทำเป็นจุดจุดละ 1,000 กี่จุดก็ได้ซาดกันเข้ามาเรายินดีครับ ไม่มีรถยนต์ชายเรามีรถให้ทานได้เอาไปใช้สำรองกันหลักมั่นเคลมประกันถูกบริษัทรับบัตรเครดิตด้วยนะครับ UNB กลาดเบอร์โทร0982458แล้วก็ตอง9นะครับ0982458แล้วก็ตอง9ครบนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนเหลืออีก1ตัวเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับหลัดบ้านนาดเย้พี่บุญคาเซ็นเตอร์

0: ั่วโมงหน้าอยู่กันต่อฮัทยาวาไรตี้ทางกสิบกาหยุดซูนฮัทยาย92.25แล้วก็บันไม่ฟังเพลงออนไลน์นะครับแต่เราเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงแดนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็แดนมาแล้วแดนนะครับเดี๋ยวห้าเพลงก่อนทิ้งไทยสักเพลง
1: 99หาดใหญ่
0: เอาทิ้งไทยเพลงนี้ตั้งแต่ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อ1ชั่วโมง99หาดใหญ่เห็นไหมน้องเขามาบอกอะไรเลยเบี้ยว

0: ึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
1: ่ Radio หาดใหญ่99 Radio หาดใหญ่
2: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมเทพวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดาปกคลุมแผ่นดิน
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานิลทองของบริษัทเอฟทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานิลทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานิลทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก็ตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร096-043-7058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ANIMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนานแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆอิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ครับขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
2: หาดใหญ่วาไรตี้ชั่วโมงที่3เพลงดันเปลี่ยนแนวแต่ละวันเราเจอกัน1ชั่วโมงนะครับสำหรับเพลงดันและก็ก่อนหน้านี้2ชั่วโมงขอบคุณที่ท่านได้ติดตามเราฟังทาง 99.0 ครับในที่ไหนเรดิโอโปรด นะครับท่านเปิดทิ้งไว้เลยเปิดแบบยาวๆนะครับทีนี้มีเพลงฟังตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนดีเจก็ดีเจกุ๊กไก่ดีเจดาด้าดีเจวุฒิดีเจนุ่มอารมณ์ดีส่วนกลางคืนนะครับกลางคืนก็มีลิงบังแล้วก็ดีเจหนองสาวเพลงลูกทุ่งนะครับคืนไหนหนองสาวมานั่งก็ได้ฟังเพลงลูกทุ่งกันนะครับคืนไหนหนองสาวไม่มานั่งก็ลิงกันไปให้ท่านได้ฟังเพลงหลากหลายแนวนะครับที่นี่การ19.0หาดใหญ่นะครับขอบคุณปุ๋ยปลานินทองนะครับปุ๋ยปลานินทองแอดมินฟาร์มกาลสินจัดจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับตัวแทนจำหน่ายลานจุ้ยสะเดากันยางหน้าโรงเรียนขันชัยพี่น้องจะสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้เลยนะครับปุ๋ยปลานินทองส่งฟรีเมื่อสั่ง20กระสอบ30กระสอบ10กระสอบเราก็ส่งสั่งกี่กระสอบเราส่งเพนี้บอกมาเลยนะโกนะโกจุยสะเดานะครับพร้อมด้วยจะเป็น EM ดับกลิ่นตราน้ำใสนะครับโรงงานที่มีน้ำเสียมีน้ำมิ้นฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะได้หมดโดยเฉพาะหมูไก่บ่อน้ำบ่อผักน้ำบ่อเกลือบ่อมิ้นมาเอา EM ดับกลิ่นตราน้ำใสเอาไปเทเอาไปผสมเอาไปราดเอาไปจัดการเสียแล้วก็กลิ่นมิ้นจะไม่มีนะครับการันตีโดยโกจุยถ้าไม่ได้พ้นเรายินดีขึ้นนั่นแมงวันก็ไม่มีตัวนอนก็ไม่มีเล้งพอเชื้อโรคก็ตายEM ดับกลิ่นตราน้ำใสฝากให้ด้วยจ้ะโรงแรมโมชิฮัทใหญ่กลางใจเมืองต้องผักแบบสไตล์ญี่ปุ่นใครที่อยากจะสัมผัสแบบน้องๆญี่ปุ่นดีคืนนี้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นก็ต้องโรงแรมโฮชิฮัทใหญ่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าเยอะมาลีกับมากสิงคโปร์ก็มีบอกผีบอกเพื่อนบอกญาติมาผักกันนะโรงแรมโฮชิฮัทใหญ่พิมพ์ใน Google ก็ได้ถ้ามาไม่ทกนะครับเดี๋ยวนี้ Google AI นี่มันเร็วเจมินายก็แป๊บเดียวผมนี่เดี๋ยวนี้ทำนูทำนี่แต่งลงแต่งรูปผมมา AI เพลแล้วผมมาเจมี่นายจัดการเจมี่นายยิ้มหน่อยสิยิ้มที่ผมบอกยิ้มเอาไว้เห็นฟันมันบอกไอ้มันยิ้มเป็นฟันกันแต่ผมบอกไอ้คนเสื้อแดงนี่ลบออกไปหน่อยกลายเป็นเสื้อเขียวมันยืนลบอยู่ผมว่ามันก็หลบเองของมันแล้วแหละถ้าไม่รอหน่อยสิหน้าเด็กมันทำหายผมลาวแล้วมันแข็งมันแข็งเงินไม้สิบปีข้างหน้าAIน่ากลัวเอาติดต่อสอบถามที่โกจุยเดี๋ยวผมต้องไปละทับภูมิลาพี่น้องเดี๋ยวบ้านไหนวัวแต่เดี๋ยวน้องไปกับดีเจออดออดดูน้องกอพี่ดำใครที่จะสื่อห้างมูวัวมูชอตีนมูชอตีนวัวเนี่ยต้องพี่ดำแหละโอ้กินร้อยของพี่ดำเบอร์โทรสักห้างดีพี่ดำหางวัวชอตีนไม่ใช่ชอตีนเบอร์โทรโกจุยมาสิต้องนัดโกจุยไปกินข้าวเลยเหนื่อยผู้อ่านนะโกจุยนะได้เลยโกนี่นัดดีเจดาด้าดีเจนุ่มแล้ว0899755997อันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยตามือ5ดาวลงแล้ว0817663373 0817663373EM ดับลินตราน้ำใสปุ๋ยตราปลานินทองทองนี่ชอบไป See you again เดี๋ยวช่วงเบรกนะค่ายน้ำหอมดีเจวุฒินะครับพร้อมด้วยค่ายหลัดยนต์มือสองขอบคุณครับน้องเจแบตเตอรี่บานมอให้การสนับสนุนหาดใหญ่ฟูนปาร์ตี้ซี่ชองนะครับชองละ500ถ้าทานยากจะสนับสนุนดีเจวุฒิจ่าขี่ชองก็ได้รายได้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะไปซื้ออุปกรณ์กีฬากับน้องๆโรงเรียนนะครับก็ฮักค่าใช้จ่ายแล้วเราเจอกันปีหน้านะครับที่ตลาดน้ำบ้านพลุโชว์เครื่องเสียงดีเจที่ดีเจบุญชูดีเจวุฒิขึ้นไปขอบคุณพ่อพ่อจ้าวันไม่ต้องมิกสบายจ้าวันไม่ต้องมิกตอนหลับพี่ๆน้องๆกับพ่อส่วนสายประกวดคาราซ่าหมวยต้องแจ้งชื่อมาก่อนนะครับผมได้จัดแจงให้ทุกรถ VIP รถเครื่องเสียงรุ่นละ300 กะบาแต่งสวยกะบาแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องร่วมในรุ่นเดียวเลย1รางวัลพ่อ1 2 3 4 5นะครับก็5ถ้วยแจ้งมาได้ว่าสงกี่คันช่างซ้อนสง2คันบางสันฟิเลนคาสง1คันนี่แจ้งมาแล้วนะครับแจ้งมาแล้วแจ้งมาแจ้งมาได้เลยนะการสมัครคันละ300พร้อมถ้วยรางวัลไม่มีเบียร์นะครับให้ผมได้สปอนเซอร์จาก Toyota พี่ท่านบ้านนี่เรียกว่า Isuzu สามอเตอร์ก่อนแต่ผมมาเบียร์ติดใบหนัวมาแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านครม.ที่ตอนนี้ยังไม่ผ่านที่ประชุมที่ตอนนี้เสนอไปก่อนยังได้เดือนเลย 3-4 เดือนเลยไม่รู้อ่ะผมต้องถึงไปเวนิวถ้าเต็มมาเต็มเลยพี่น้องนะไปเวนิวข้างหลังนะแค่เต็มเมียนได้ลอยช่องเท่านั้นแหละไปข้างหลังไปกว้าง3เมตรยาว10เมตรไปเวนิวข้างหลังดีเจได้ลอยช่องเท่านั้นตอนนี้ได้จะอะไรแล้วได้จะ10ลอยช่องตอนนั้นจะเธอแต่เดี๋ยวถ้าขึ้นช่องลังๆแต่เดี๋ยวไม่มีที่ขึ้นเลยนะที่ผมจะไม่ขยายช่องให้มันเล็กนอกจากขึ้นไว้นี่เพิ่มบอกให้ขึ้นไว้นี่เพิ่มตอนเดี๋ยวเสียเบี้ยลาวเอาลอยช่องพ่อลอยช่องคาดตัวตอนนี้ได้จะซิปแล้วเลข30เท่านั้นลอยช่องไปไว้นี่ขึ้นกลางลังDJ เอาไว้ลุดขา DJ ลุดขาวิธีเครื่องปั้นนี่นะพอขาไม่ขาใกล้คล้องได้จ้ะไฟมาต่อเครื่องปั้นพุ่มเลยพุ่มไม่ฟรีแต่ไม่ละลอยพ่อทุกเอาไปดักโอ้ขายแม่ขามากก็ได้เยอะ

ลิตเท่าไรอ่ะเดี๋ยวเอาเพลงนี้ก่อนเอาเพลงสักเพลงนะเธอนะนุ๊กนุ๊กนะลิตเท่าไรอ่ะเอาเพลงนี้วะสักเพลงสักเพลงขันเวลาก่อนลิตเท่าไรอ่ะก็ไปเล่นนะไปก็บอกเปิดลิตเท่าไรอ่ะสี่สิบเป็นยังอ่ะสี่สิบสี่สามเก้าว่ะเดี๋ยวถามอยู่ลิตเท่าไรอ่ะวัววัววัวเย่ลิตเท่าไรวัวไม่ไหวแล้วเด้ไม่ไหวแล้วบอกเขาจวยแล้วนี่ก็จวยแล้วนี่ก็จวยแล้วนี่เฟซสองไม่ไหวพื้นละจวยแล้วตุลาพึ่งสกีเห็นมาเดี๋ยวบนอยู่อ่ะอีกสามเดือนนะเขาจะจวยเราเห็นมาก็จวยสองเดือนแล้วนี่จวยสองเดือนผ่านแล้วแล้วตันว่าไหวทำไรอะตันว่าจวยจวยแล้วจวยมัดอันนี้สองสามหมวยกันอย่างดีดีว่าไม่ได้เลยนะทุกนะนี่ห้าลอยห้าลอยเดือนละห้าลอยห้าลอยสองเดือนจ่ายทีเดียวพันหนึ่งจริงก็เดือนธันวานี่ก็ข้อสร้างหมวยได้ไหมดีว่าไม่ได้เลยเห็นเล่นเมล็ดก็ได้เจอลูกถัดจุดกันมั่งดีไหมคนละครึ่งกันอย่างดีดีไหมจะเริ่มจะร้องอ่ะฮะอีทัวร์ไหมเหรอไม่ทัวร์ไม่ทัวร์อยากกลัวดิอยากไปกลัวดิจะกลัวหนามทัวร์อยู่อันแล้วปากตามได้กินเลยมีทัวร์มาตอกสร้างวันดูคอยวิ่งตอกวันสองวันเนี่ยไม่ต้องวิ่งกันสร้างวันนู้ถ้าตอกไม่รู้มือลุ่มตาเนี่ยถ้าคลองหลอดนึงคลองหลอดอาน้ำหลอดนี้ก็เตรียมตัววิ่งก็ตะกันนั่นอยู่ใส่อ่ะฮะวิ่งวิ่งไม่ตั้งแต่ทุ่งเหลืองเหรอวะเอาหลอดไปจอดในที่สูงก่อน ไม่ท่วมพวกเธออย่าเจ็บกลัวดินี่เหม่ฟันตอกฮิตหนึ่งไอ้จะท่วมกลัวจังเลยคุณเลยกลัวเป็นลงไอ้พวกไอ้พวกอินฟูไอ้พวกเน็ตไอดงไอเดาไอ้พวกที่ว่าชอบลงนิ่มลงแรงหนักนะตอกชั่วโมงหนึ่งลงเสียแล้วจะท่วมไม่ปีนี้กลัวจังเลยกลัวไอ้มาตอกกันสองสามวันก่อนนะที่งานไปอยู่คาวไอ้นั่นไอ้น่ากลัวถ้าตอกแบบนี้ตามฤดูกาลน่ะไม่พื้นหรอกแกน่ะมันไล่ไม่ทันแต่วันเองเอ้ยไม่กลัวดิวิ่งกันตั้งแต่ตรงเรื่องนู้นอย่ากลัวกลายอยู่ใส่กลายไปตรงแดงอยู่ดับโลนี่ลีตาไรก็ไปเล่าเล่ามั่งอ่ะขับรถผ่านไปผ่านมาผ่านปั๊มใส่ไม่เล่ามั่งอ่ะแต่ตามอยู่ลีตาไรแล้วก็เติมผลจำเป็นต้องเติมฟังเพลงของเพลงดีวะบายโยลอกเล่นลอกลื่นนี่หน้ามอไม่ได้การแล้วกู้ที่อยู่น้องกันวันนี้แต่บายโยจังหน้ามอไม่ใครกู้ที่

ือวันหน้าวันหน้าวันนี้วันไหนใครหน้ามอมได้ไหมครับหน้ามอมดีเจวุฒิฝนตกลาวนุ่มมากมือดำดำจีเขี้ยวมาหน้ามอมดีเจวุฒิน้อมติดต้นนั่นจานมีชายกันหรือยังวันนี้ยังไม่ออกเลยวันนี้พอฝนตกถึงไม่ออกสักขวดหนึ่งวันนี้แล้วตาแขวนในรถขวดละ50ละประการนะครับชิดตัวขวดอร่อย50กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานหรือจะเป็นแบบชิดตัวขวดอร่อย50สั่งได้เลยกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายมีครบหมดสั่งครบ200ส่งฟรีในรถ1ขวดชิดตัว1ขวดก็ส่งฟรีช่องทางในการสั่งนะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์รายดีขึ้นมาเลือกบันทึกขอหน้า ID โทรศัพท์ก็ได้นะครับ0945285636หน้าหมอมดีเจวุฒิหอมติดนานทน

จะซื้อรถยนต์มือสองรถบ้านต้องมาที่นี่200กว่าคันจอได้ทันเลือกเยอะแยะมากมายรถเก๋งรถกระบะรถตู้มีหลากหลายโอที่นี่จะเทิร์นจะขายจะซื้อคันไหมนะครับแต่เป็นมือสองจัดไฟเน้นดันให้ฐานได้พานกับไฟเน้นนะครับรถบ้านนาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ถนนถาทรเปิดทุกวันวันอาทิตย์เราหยุดวันอาทิตย์หยุดรถยนต์ที่ขายราคาไม่แพงสภาพสวยสภาพนางฝานนอดไม่ขยับรถยนต์หนาไม่ท่วมแน่นอนการันตีจะซื้อรถยนต์มือสองดันถูกเคสราคาไม่แพงมาที่นี่นะตีราคาเอารถมาขายก่อนสิบนาทีรูโอนเพียกันเลยรถบ้านฮัทใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ถนนสายท่าทอนมาทางขยายในเหลียวขวาลานก็อยู่สายมือเป็นเต็นท์ใหญ่ๆดูมาตรงนั้นแหละไปหาบังเดชไปหาหนองดาวุฒอย่าไปหาช่างดาวช่างบางวัดแกคนตีราคาบางวัดบางวัดตรงนั้นก็ไล่บังไอ้ตรงนั้นนะเธอนะตรงนั้นไล่บังอะไรตรงนั้นบังเดชบังดาวุฒบังวัดบังไล่บังอะไรตรงนั้นหมากรถเยอะครับนี่ฝากกันด้วยจ้ะสื่อรถยนต์มือสองก็รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาเซ็นเตอร์สกัดเราดิเดี๋ยวตาเนี่ยวันนั้นมันขึ้นเป็นอย่างนี้ไว้ฮะอีทอีวีอย่างนี้แต่ที่ผมชอบนะที่ผมชอบที่ผมชายมาแล้วนะผมชอบเฮดอาวีไฮบริดแล้วก็กับยาลิทรอสนั่นเลยผมชอบมากเลยนะครับไม่เป็นไรเพื่อวาสนาไม่ตรงกันแต่เดี๋ยวโอกาสหน้าความไม่ค่อยว่ากับเรา

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอม

วันนี้ขอบคุณอย่างสูงที่ได้ติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีส่วนวันนี้ดีเจหุดไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีช้าเลยล่ะเอาไว้ดีเอาไว้ดีสวัสดีจ้ามันต้องนักเนาะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ครอบทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมเทวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มเกน้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงคลื่นเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังยานมิตรเพลงตัวแกว่งเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่มานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าอาพี่พี่น้องน้องปู่ย่ามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซ้ออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่โดยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24 ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24 ชั่วโมงเชียร์จานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานะยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24 ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24 ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายเพราะด่านโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนองงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

นี่วันนั้นผมไปหาเพื่อนใช่ไหมหนุ่มบ้านเพื่อนผมเป็นเมืองแล้วมันอยู่ในเมืองเลยวันนี้แล้วแบบว่ามันบอกคนที่บ้านมันแน่แบบว่านี่แรปเปอร์ก็ไม่รู้แรปเปอร์ส่วนแรกก็บอกว่าผมมันแต่งตัวอยู่แบงอยู่โบรกว่าอยู่เบลอแต่เขาตามผมเหมือนคนแก่ไหนผมว่าคนฝั่งนั้นบ้านเราอยู่บุกแก่ได้

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายขนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางงอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปลานิลทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตยัยบ้านผักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมันไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆตาสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ว่าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเส้น
1: บีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้าม

0: มอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ู้ดีว่าทุกสรรพสิ่งไม่มีสิ่งไหนที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่อย่างน้อยทุกๆความทรงจำทุกๆความรู้สึกดีๆมันจะยังคงอยู่ตลอดกาลหากมันเป็นกอดสุดท้ายของเราสองคนฉันจะกอดและกอดกันไว้ให้นานที่สุด

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도모
1: 르게너에게가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:1895597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-5979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังโลตัส

0: สหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
1: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: บอกว่าเราชอบเงินเคนพร้อมจะเปิดใจรับใครหรือยัง
1: เราว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าเรายังไม่พร้อมเข้าใจนะ
0: ที่ผ่านมาเราขอโทษเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม
1: เรื่องเจ็บไม่หายเลย

0: มีความสุขเนาะ
1: ธรรมดาแหละพี่คนเขามีความรัก
0: ดีแล้วเห็นน้องๆมีความสุขพี่ก็ดีใจด้วยพี่ไปแล้ว
1: เอ้าแล้วพี่จะไปไหนอะครับ
0: ไปตามหาความฝัน
1: พี่ฝันอะไรครับ
0: เป็นคนชอบตั้งคำถามนั่นเราเนี่ยเข้าไปในเมืองนั่นแหละ
1: เอ้าพี่บอกให้ผมกลับมาอยู่บ้านแต่พี่จะไปในเมืองเองเนี่ยนะ
0: คนไม่หล่อไม่รู้หรอก

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가보인나로ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาท์Airport เปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955970
1: คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
1: น่าต้องมดหรือแกก็อย่าแกข้าก็ยินดับร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

้ำและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟล์คซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึงตี 1 061-895-5977 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการ์ดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes Say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ล
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-597 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ